จิ้งพินจงสูจีโดยการเฮ็ดสังสวัสดีการเฮฟังพอดน้อยจิงโพดการเพภัยคำนับกระเดตามการขำคอความโจต่างพัดเตียแจกไว้และการกึดป้องในเส้นไว้ขัดแข้งเอาไผเมืองปินการนักเลือเปินชีวิตปินการนักเลือเปินเฮฟังเลลาเฟียดการเคจ่าไปตามดีเตนาขัดแข้งเฮฟังผ่านกักบ่อเกิดจองการลงเอาการสวัสดีนำจังสูงมาหักษาการปลูกเนื่องไปตามนำดีสูงเมื่อโดนอินันเซนอยู่ในเพศซ้อนการเหนือรอผอตั้งจงโกหันเพื่อการสินตั้งไปดินรอผอตั้งธรรมจัดเขาขอบเดียนปาวินีภาษาสามสินสินตั้งดินรอผอตั้งธรรมจัดนี้เป็นตั้งป่าไม้เมืองฮวน12ปันนาไปถึงบ้านเมืองมวนไม่สถาบไม่รีเซสาน2นี้เป็นสินตั้งเขาขอบเดียนไปดินรอผอตั้ง3นี่เป็นสินตั้งไปดินรอผอตั้งปาวินีภาษาตูลงภาษาว่าภาษาไตภาษาจิมโพฟงนี้เมื่อโดนตั้งรัฐาต่างๆที่ปองถึงอยู่หลีปอดผู้เผาคนไม่เถินรัฐาได้ไต่เตี้ยวปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสามว่าทุกการเวกซักตีเวียงเมืองเสแต่มันเว้นอีกจำไหนมาเมื่อโดนพอมปยาผอต้องดองไม้บล็อกม่อนบ้านเมืองรับเปี่ยงสูงตีตีฉินปังถอนสามอยู่ตีเชี่ยวสงเตียนเฉินเซียงกลิลาสือหันยกเฮ็ดด้านหาลูกออกเศร้าเก่าคำถึง31คำพัมปยากาคล้ายลาเมืองไห่ปังถนสิผาอยู่ตีกลางหงลงคล้ายลาเมืองไห่จื้อจื้อเจ้าภาษาไต่12ปานาหันยกเฮ็ดมีสลาจอนจานาขากุนหูเจ้าปอกาคล้ายลาผู้หักหุ้มลาและจุ่มร้ายที่บ้านเมืองหันสะสมกันเข้าหูเริงการต่างที่ลาเมืองไห่เมืองไห่เสียนนี่เป็นตีแก่นใจลาผู้เนรกนั้นมีสนลา90หมื่นหาปั้นเก่าหอยหมู่ไปก็ลาเก๋า 56,000 บาท 200หูตั้งเสียนนำสั่งเยลาปีได้หอดถึงลง 40,000 ตนลาจาดีปีไหนนำสั่งหอดถึง 10,000 ตนปี2826โตการปูอ้อยล่ำตีแล้วโคเสียนในใต้ของเจ้าพักกดถึงอีกจำแนกมา32ตั้งเสียนหน้าเต๊กปูอ้อยล่ำหอดถึง 80,000 หูตามกัน3ปีมันเว้นอีกจำแนกมาปี2826โตนำสั่งอ้อยล่ำเยี่ยนสอนต้องลงปวน 39,000 ตนใจอิดอ้อย 37,000 ตนนำสั่งการเงินจักหวัดถึงโกดแย่นปลายนับตามนงเยนนงสนปู่ปงเพเรื่องการให้หน้าไหมหอดถึงเดินหกล้อคำหนึ่งหล่าเลี้ยงนาลีหาตาตั้งพัดเกตประเดเสือใดเข้ามือนอยยำฮอนเก่าปั้นหาหอย19,000มู่การเสือใดหอดถึงหอยปูนใดสอบเปียบปูนปลาย06ลาจัตตูตาลงพระเทศทรงโกตั้งอยู่พระเทศคามเห็นวันคำหนึ่งเปียกเขาสารมาตัวอยู่เหือพระเทศคามเห็นออกแห้งสาดเจ็ดกักการพายาสะดอนพระเทศทรงโกเมื่อโดนโซขาแฮมนั่นอันสกรรมเปียกนี้เป็นเขาสารใหม่เป็นลองคำผิดเสียงตอนนี้เปียกเขาสารใหม่ก่อถึงที่นี้

เห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังพักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2018โดยหนึ่งหล่อสาวคำเมื่อไปสุนาฮันตาโต代表干部จุ่มไล่ที่จะเสียนภาษาตุลงภาษาหนูกงซัน

0: ในนูเจียงโจวยินันสั้นหันเผอกำปะขนนักจีออกภาษาตูลงและภาษาหน่วยเจออื่นมาเดียวได้เปลี่ยนใกล้มาลงไลนี่ก็บอกเสียงแล้วพัดติดปัญญาเสือหุยซู่หีอันมีเรื่องเพิ่งสงโกมีดีตาดีไฟการทำแปลอ้อนหนายังนักแห้งไฟเขาได้ได้เพี้ยไข่ตาดีพัดติดพัดเตี๋ยเท่าไปเบาขาดเหตุดีการกึดป้องไปเบาขาดพักก็ถึงหือต่างร้ายหังมีปิ้นดีไปพบจอดภาษาไหนก็จะยอมเบาได้
1: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
0: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อนเมทักผู้ฟังต่างไลเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาเป็นกองฉันอยู่ในเวลาเผากำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมุ่นวันต่วนใจนั้นเผาหือทางไร้ฝั่งในกำคับคับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเดี่ยวไปเมื่อวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ๋งจังมีกังวันเมื่อมีติมืดมันก็หักจังมีติเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

ุ่นหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันขี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางโซมากบ่หึงเบามีไผฮักหมั่นสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

ขึ้นนี่在นั่งอยู่หิมน้องนั่งผอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาได้ก็กวางถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่เบาหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาได้ก็กวางถาน้องเสียงหลาก็เบามาก้อยฟังกล่ำครับความฮักหิมน้อง

0: ได้มาปมน้องก็เป็นเดือนหน้าบนปีจักได้แอบหักน้องก็เป็นเดือนหน้าบนปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจ้านี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ำของเป็นสักทีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

0: เมทักผู้ฟังต่างไลบอกนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งบอกหนาก้อยหัน
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破嘎铁五千尺贵
5: 干带十三班呐
4: 民俗五色富
6: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
7: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ให้ได้ผีหมอกพ่อข่าวผู้เสียงเมียว
8: 飞碟皮膜泡好孤显流
9: 比如可当来这里有啥这里请但黑靠我帮内好地但黑当来但地那米会当生那但来帮干八百里撒内走地原款面荒海越南生地上瓦在当地人通表表米地表本恩地蒙仙南内马三十混当拿他飞被牌安乐大理嘎腾冰蒙毛短安大理腾铺票内帮干多党马三帮干为着多党坑黄滚火而望干盘上等总过当蒙满嘎海躲干内比内人登躲腾登三内อุกจาเลือกฝ่ายการปองการฝ่ายการหลังจากเลือกเวียนขวัญบินใดข้างบีเทียนเตอร์มา

12ปานาเจ้าโจกเหตุปล่อยซ่อนเพตั้งก้าขายเฟอร์ลิงเมืองขายชาววังจิดาม15ปักแล้วไม่จับถ่อมเขาสะตั้งเมื่อจะได้เมื่อนั้น6ได้วันเดิงข่อยตั้งสันตั้นลาตั้งเขิงปองได้ฝ่ายการปัดไปดีสาปองการอยู่ตีฟิ้งขวัญเบนในห้องไข่ดาจับโดโชจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจอมปองจำปากเขาจะสื่อช้างชี้เจ็ดเพนจงสู้จีตั้นลาได้ดองจับจ้าโจฝ่ายปองการโดปัดไปดีสาได้เหตุออกดองชิงดีดังดาดันมาเหตุจอมปองจำดองอันข่อยดองตั้งสันไว้กวงเจ้าข่อยได้ให้เหตุถึงดันจังขำบ้านดังชินสายเจ้ากวนมังอาเมียอยู่สามปองการได้ปัดไปดีสะเบอร์วันได้ปัดไปดีสะได้มาปองการบางบุที่ฟังเหอะอยู่สามปองการได้ปัดไปดีสะไปได้โปเป็นเพชรเห็นดักแหงได้เต้าโถเหอะเลิกปานเบิ่งได้ดิ่มวนข้างมีปัดไปดีสะกากันดะขอสองวันได้ยินนานเซนอยู่เลิกหุยเปียหลีสายตั้งหลีอินท่องเปียวเดินตั้งจงโกดำจิตปานได้กาเปียหลีตั้งซ่อนผีใส่ตั้งหลีอินท้องเปียวเดี๋ยวตีเปียกเปิ้นเอิ่งตีเมืองเชียนดันมาท้องหลีท้องเจ็บดิกได้วิจ่าอาเมียวอีกเมืองเชียนดันดองจำท้องจำเบียวมีตีเปียกเปิ้นได้สามเฉดใส่ตั้งหลีอินท้องเปียวได้จังมาท้องหลีท้องเจ็บวังสู่ตันเซาเอิ่งเมืองเชียนดันมีตีเปียกเปิ้นได้ถ้าปีดองจะมาหลีอินท้องเปียวได้ได้เยี่ยมโจ้ตุ้ยหันวังสู่ตันเซาเมืองเชียนดันมีตีเปียกเปิ้นได้อีกซ้ำกาทองเย็บเด็กได้วิจาอาเมียวเอกตูลงจุอาเมียววาจุอาเมียวไตอาเมียวชิ้นพอจะได้เขาสองวันได้ขนตั้งดาทาไฟไปผายอันโลกตาดีกาเถิงเพียงเบิ้งเหมาได้ตอดอันตาดีกาเถิงผู้เพียวได้ตีสร้างดีปองการโต้ต่างหาซ้ำปองการโต้ต่างเครื่องขวางขวนโคเจอไว้เจอโดกทั้งสองโกกาเถิงเบิ้งหมาได้โตต่างเครื่องขวางกวนโคเดออ่องการผ่านสั่งตั้งจงโกตั้งเมืองมันก้าขายโตกันได้ปีได้เดินดังต่อถังด้านสามในฝ่ายการจากตีวิ้งขวนบินได้ข้างหมีเทียนเตอมาหลายป้าหลายฝ่ายกวับดงได้กะบ้างปีปองการข้างหมีได้อ่อนเหอะอ่อนป้าดีดีเขาสองวันได้ปล่อยการดีเยี่ยมบอกจ้าอึ่งไรกว้างสองตีเฉินเกาเซียนสังขวาจีดูตีเนอร์ชาวจงเตียนจันตีวิ่งเฉียงเกิงลีนาในเปียหลีตั้งห้องโสหะปีร้องการได้อินท้องเปี่ยวปล่อยปองในจางจอมหนังเอิ่งตีเดอตีฉินในฟังสู่ตันเสาข้างลีฉีสะเดอน้อยมีหมอกจ้าน้ำไหนมีนิกได้วิจ่าอาเมียวอีมีตีแบกเปิ่นในม้าตั้งปล่อยห้องโสหะปีร้องได้อ้องได้ตีม้าได้อินท้องเปี่ยวเมื่อเดินห้าในเสาเก้าวันต่อถึง31วัน12ปานาเจ้าป้องเหตุปล่อยซ่อนเพตั้งก้าขายเฟอร์ลิงเมืองขายชาววังจิดาม15ปานใดอยู่ตีเมืองขายเฉียนในโชคเหตุอยู่เนื้อปล่อยใดมีสาระจวนจาฝ่ายเขิงป้องเฟอร์ลิงมีก้นก้าเฟอร์ลิงมีปีดังได้อ่องได้ตีเจอเก็ดกินน้ำเล่งใดมาตื้อเข้าเนื้อปล่อยใดฝ่ายการซ่อมอ้อยอิดอ้อยเนื้อเลี้ยงคู่เฉียนใดตั้งเฉียนซ่อมในอ้อยปนเต๋อเปลี่ยนบนบุถัดกัน3ปีมาดําเตอมาตักสอนมาเมื่อสองเหงไป26ปีได้ตั้งดองจังอิดได้น้ําอ้อยปวนเตอ39หมื่นตันตั้งดองจังเซาได้โซกันปวนเตอกุกติเปียดเหง3ปากบ่นไปยันจอมหนังดงจี้ดงชนปู่ได้ก่าฮบใบปงหมอกต่อทางเดินหงได้วันดังตั้งตึงปูเซาปากได้เมียน9เหง5ปาก19หมื่นบูตั้งดองปูเสาได้หน้าดาตั้งดองได้นังนีปากได้เสาเปียกจอมหนังห้อบายเขาวงได้ว่างการแช่ชาเครื่องขวางกลนโคเข้าตั้งหวักตั้งโบกคางกงดุเขาอ่านได้โปเปียงกันมาลีฟันแช่ชาได้เครื่องขวางกลนโคเข้าตั้งหวักตั้งได้ดำเตอมาลีฟันแช่ชาได้เดียงกาเข้าเข้าหวักหวักได้ปนเตอเหงน้ำวันหนำในขึ้นถังเหงไปเปียกชิบฉีดน้ำหน้าการแช่ชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเหตุได้ดีมาซะซะเขาสองวันในยินนานเซินชี้ของจงชินปงบอกว่าเมื่อสองเหงไป26ปีว่างตีเจอกินเห็บหาไกลๆโปบินกวางตู่กวางโจดันต่อโถหักหน้าการเหตุฟังโจเห็บกวางโจดันเหตุได้ดีเตอเทียนล้ำสั่งในตั้งเซินเมียงว่า

福旺、米协、苗米、广东六乡人，米四十九旺，变黄地，米协、米广东含六乡人，米七十四旺，变黄地，米协、米广东二三人，高鼻、冷火、多疼、冷变类，变形染、门前人、热来类、恶协男人，二三拉干七协、等海协类，挂横塔地地，挂变形染、金协遐。广东做南乡人，染上来金协做广东做来，不便来乱打打，来些男生都喜欢来乡乡。每年下来少高温，混汤咖白的白牌，安龙尾蒙毛甲藤蒙链，短安整康甲藤蒙链来，不地上里来破咖，混汤咖白的白牌短来，当小米双白白打。被改作老云林场、镇康县、根马县、长烟县，当老云普尔地、南昌县、西蒙县、蒙连县之类，当农第二南卡三百五十个地人，总人后白干么地，没上行白少下比，老云普尔麦林咖啡咖啡地，当农手里手跟南德马能力百里七十九百遍。เมื่อสองเหงไปสาวหกปีเดินเดินต่อถึงเดินสามตั้งหลงขายหวักตึงกะปนเตอร์กุกติยันขายกะถึงตึงเตอร์กุโอรุสือเจอได้สิบเก้าตึงตั้งเลอึงตีขอสองวันในเวียงเป้าซันจอมหนังว่างตีปู่เจ้าฝ่ายการจอมต้นหมากเล่นก้าผีตั้งเหตุคาเฟ่ได้ตัดโลกสั่งสอนล้มหนาก้นกัดก้นกาปองการฝ่ายการในสาวเหตุเปิงเจียมไก่ตั้นใครได้เป็นขอสาตั้งเหมาเป็นชื่อคำตั้นใคร

mutsu mutung ga mi zhe san ni song zhong shen la kan shi du kran wa mong dan ding na zu phong pre pran lam tie mong do rap do mo bong li phi shan lam shi du kran wa mong zheng sha ni pen tong dan sak sum ri pen tong dan na lam shi gren kran wa ge tum lam zo tum lam shi tum ai mi shua kran wa de ra ja ja ku khrim gran lam tao phang khrim gran lam yan le chang kao rai le chang le na rie mang khang ga ba pin pru na lam phe Ganga tau pang gao na, zuo madang rie sili wun li lam ku, madang zuo ai ku zeng kan ro jat wan na lam phe, mokop krat wan ra ai, nga zun le jintan nga ai. Ndele brant ha yin nan mong do gu, miwa mong dan, ji lukong lung ee jiku bu kum lam shi jen dan wun pong pong, nung do sini lang shi ning ku po ai zi pong ta, du krung zuo nyam sa mpong ai bu jai kum lai lam. มงจิตกงพันผาจีป้องกะยอไอปูคอมไลลัมอมิวชามีมวยนาตูครุงมะซายูเจคอมไอปูคอมไลลัมซุมงูไอกีละคองดงไงจะขู่มะตงปูคอมไลลัมชิเจนดันเซตูครุงโจญัมซัมป้องไอปูเจคอมไลลัมกัวชีชงปันนากะเทถงไนกะมะรังมะลิงกวนนาเมลี่โจนาปอมยันตุนนาลัมยันติงอุมปงซัมป้องไอชะกรุเลครุมนา Tu krung pa ji dup sum ru. Ta bung diem jay. Lam kum jay. Rie ga ga lak ga ja ay shi a ni leng a ay. Mong jit gung pan pa ji bong ga yaw ay bu kum lay lam gu. Mong jit don ay gung pan pa ji ga kin. Da bao ntong rai ni sa yu jay. Mbong ay am yu sha tung lay ma dun. Mong jit pa ga yum ga lam ni lom ga ay. Am yu sha mi mwen na tu krung ma sa yu jay kum ay bu kum lay lam gu. Tulung amyusha manga paji. Wa amyusha puntiek lo ai jing. Sam amyusha udong gansum. Jing po amyusha manao zumgo. Rie kring tong paji ni lom nga ai. Ndelebranta da re wan liang lam gun na po piao wan liang lam. Laksan lai lam po don ai mo tie. Mia mong mia mong lai lam nan. Dan amyumyu ku jom to sa ai nyan zai. Ying am sha ta kraks tu pang ai masai gum la. ผู้เผ่าโมโดลัมวันเลียงลัมรุงเรจมโทสาชไลไอวังชาทากโลไซผู้เผ่าวันเลียงลัมลักษณเลลัมลังครัดวาไอพังกโลชปรมพกาดัมพกายุมกาโมกโลพกาดัมแทโมเทเซียงไอโมดัมเรนิเพโมโดลัมวันเลียงลัมจมปองไอคูโทสาไอละตัดสักจกครัดวันนายินนันสินะรุงเรชไลโมมกัมกะชินชะไมคูอะจูมะตังจูไอคู สตาลัมชอไอคูกโลนาครังเดทูชมะครัดวาลูนาเรอินเดลปรันทะนังโตมะสมลังติชิงชกงตบังนัมปันยูใจคราลโตชเจนดันเนชมูชมัดโมชังเกลีลามิโอชาวจงเดียนกัมเรทากโลไซอินเดลังนาชมูชมัดโมกอนัมปันเพมปอชไตกงพันผะจีเพกรีมดงชไตตูใจคอมไอเพลเดียนนาติชิงนางกะกะลักเรตูครงตกูซอเทีย อเมียวชากงพันผาจือกะจาลัมเพกัมนานันนันซาคัมชาเจคอมเอกงพันผาจือบุคคมกัมโมชลักครัดวางาเอชิตามงานเทคุนจคุยากอนนาสมชลงายาทะนังโดชมงาลังมงไฮพาลับโคคัมปวยชิชงปันนามะตุมงโดมงไฮกึนวังพาลับโคคัมตุบังทากโลไซมงดันติงชาชกูกอนนาดูครัดวาเอลักซัมผาจือสระพาลับพกากามชา พาลับร้องไอสลังเทเตชานาชวามชานีกอเราจมจบเรนนามงให้พาลับมงให้นำจิมงวยกะกาลักเรียยูมริมงวยนาจนเรลัมนีคำชาเจมาไอมงให้กันวังกอมงการติงนาพูราพาลับกรีมตงปวดชาเรียอปาอปาเรียพาลับซุนโมเซียนจคูเอทิมงาจคูจางามีมวยกวนนาแค่ต้นเอพาลับซุน โมมนงาคิงกรุละคงจางางาไอกันวังติงละนิงมีพาลับจิครอต้วนมนมะลีไลคราโกลชโปรลูละนิงมีพาลับกะจาต้วนมนมีจันจันโกลชโปรลูงาไอคิงละคงเอคุงกรุนิงทาสักคงมะตอมงตอเลียงโฮกันวังทากุมชูแค่ครั้งชราชกรินตอนดูไอจะพันแค่มูมะกัมโกลชโปรจะพันจังมูคูรินไลจะพันเทีย ไขมูกลอชโปรมโนมะสัลลัมมะลีกอมะตึมมะนอยมะสมลังรัจันเวลัมกลอชปินตัดลูงาไอกันวังติงทะกุมชูโมมะมะจัดไขต้นนามะตึมมะนอยมะสมเนียงตึงยางกรินไอคูรัจัน

能啊落做热是王伯母安天呀一夜阿爹呀你跟来都啥路

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价天五千出柜
2: 当代十三分呐，
3: 你孙我媳妇
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿庆怀感戴。
5: 飞碟皮膜破口孤显流，
6: 飞碟皮膜破口孤显流。
7: 边拿个当奶做了啥？做了阿庆当黑靠毛帮内，好地当黑当奶等的纳米。龙沙当人民日报崩发喷来，云南省委书记王林点莫马。那单内澳洲好事咯，帮协干忙务，仍让散做帮干，协当间干部地段阿苗关门，往干部发现当身正喊控股六万内，波多关门人红海六万人响响。云南省帮干地上往新威坑黄滚河五六基地内十三万，当农地阿人搬得。84国地人恩算佛令金买散内转变上可受买马帮干停管反干算佛令黑佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红内爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令金买散内转变上可受买马帮干停管反干算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红内爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令金买散内转变上可受买马帮干停管反干算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红内爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做帮干协当间干部地段阿苗关门往干部发现当神正喊控股六万内波多关门人红海六万人响响恩算佛令海佛令内站往乱没吗咱们找团可杀当么子内门人红海爽文用沙当人民日报崩发喷来云南省委书记王林点莫马那单内澳洲好事咯帮协干忙无仍让散做 南昌县乐云普尔内左闸竹林内凤米病杀咳嗽甘在淮干三岭血岭海岭内加藤恩三岭清迈山内到古巴古大加拼音往上佛岭血佛岭地和转病杀咳嗽血转帮转病杀白马帮干加干大染上内大干得病杀咳嗽白甘在淮干三岭血岭海岭内咱往乱某马南来。好往内往干部蔡政府内欧阿所甘在后能淮干令陆往内没上行拜小伙比。当龙所门课堂告把告诉告国地间甘在古恩地往血淮干令陆往东南陆往内。打算吧当比淮母跟古客当龙让张ข้าบ้านว่าโศกันมากำจ่อยหักฝ่ายการนิ่งลุกอ่อนดมน้านลุกอ่อนได้คือเถิงเหงปากคุกติยันข้อสองวันได้คนตั้งนาทาไฟไปไผอันโลกตาดีกาเถิงเพียงเมืองเหมาได้ตอดอันตาดีกาเถิงผู้เพียวได้ตีสร้างดีปองการโต้ต่างหาซ้ำปองการโต้ต่างเครื่องขวางขวนโคเจอไว้เจอโลกทั้งสองโกกาเถิงเมืองหมาได้โต้ต่างเครื่องขวางขวนโคเดือดว่างการผ่านสั่งตั้งจงโกตั้งเมืองมันก้าขายตัวกันได้ปีได้เดินดังต่อถึงด้านสามในฝ่ายการจากตีเวียงขวนบินได้ข้างหมีเทียนเตอร์มาหลายป้าหลายฝ่ายกวาดดงได้กะบ้างปีปองการข้างหมีได้อ้อนเหอะอ้อนป้าดีดีขอสองวันในปล่อยการดีเยี่ยมหมอกจ่าอึ่งไรกว้างสองตีฉินเกาเยี่ยนสังขวาจีรูตีเนื้อชาวจงเตียนฉันตีเวียงเฉียงเกินลีนาในเปียหลีตั้งห้องโสหักปีร้องการได้อินท้องเปียวปล่อยปองในจางจอมหนังเอิ่งตีเด้อตีฉินได้ฟังโสตันเสาข้างลีฉีสะเด้อหน่อยมีหมอกจ้าน้ำไหนมีนิกได้วิจาอาเมียวอีมีตีแบบเปิ่นในม้าตั้งปล่อยห้องโสหักปีร้องได้อ้องได้ตีม้าได้อินท้องเปียวเมื่อเดินห้าในสาวเก้าวันต่อถึง31วัน12ปันนัดเจ้าปองเหตุไว้ซ่อนผีตั้งก้าขายฝนดิ่งเมืองขายชาววังจิดามสิบห้าปาใดหลู่ตีเมืองขายเฉียนในโชคเหตุหลู่เนื้อปล่อยใดมีสาระจวนจาฝ่ายเขิงป้องฝนดิ่งมีก้นก้าฝนดิ่งมีปีดังหลายอ่องหลายตีเจอเก็กกินน้ำเด้งใดมาตื้อเข้าเนื้อปล่อยใดฝ่ายการซ่อมอ้อยอิดอ้อยเนื้อเลี้ยงคู่เฉียนใดตั้งเฉียนซ่อมในอ้อยปนเต๋อเปลี่ยนบ่นบุถัดกันสามปีมะดำเตมะตักสอนมะเมื่อสองเหงไปเสาหกปีได้ตั้งหลงจังอิดได้น้ำอ้อยปวนเตอร์39หมื่นตันตั้งหลงจังเสาได้โสกันปวนเตอร์กุกติเปลี่ยนเหงสามปากบนไปยันจอมหนังลงยี่ลงชนปู่ได้ก่าหบใบปงหมอกต่อทางเดินหงได้วันเดิงตั้งเติงปู่เสาปากได้เมียน9เหง5ปาก19หมื่นบุตั้งดงปูเสาได้หน้าดาตั้งดงได้เนื้อในปากได้เสาเปียกจอมหนังหอบไม้เขาวงได้ว่างการแช่ชาเครื่องขวางขนโคเข้าตั้งหวักตั้งโบกคางก้นดุเขาอ่านได้ปูเพียงกันมะลีวันแช่ชาได้เครื่องขวางขนโคเข้าตั้งหวักตั้งได้ดำเตอมะลีวันแช่ชาได้เลี่ยงก้าเข้าเข้าหวักหวักได้ปนเตอเหงน้ำวันหนำในเคิดเถิงเหงไปเปียกชิบสีน้ำหน้าการแช่ชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเหตุได้ดีมาซะซะเขาสองวันในยินนันเซินชีของจงชินปงบอกว่าเมื่อสองเหงไปเสาหกปีว่างตีเจอกินเห็บหาไกลๆโปบินกวางตู่กวางโจดันต่อโถหักหน้าการเหตุฟังโจเห็บกวางโจดันเหตุได้ดีเตอเทียนล้ำสั่งในตั้งเซินเมียงว่างหกว่างมีเห็บเมียวมีกวางตู่หนักแหงดันมี49ว่างเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกว้างตู่ห้ำหนักแหงดันมี74ว่างเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกว้างตู่เอซ้อมดันโกปีเดินหกต่อทั้งเดินเปลี่ยนได้เป็นขิงย้ำเมืองเช่นดันเดินลอยได้ออกเห็บดำดันอีกซ้ำหน้าการเจ็บเห็บตั้งขายเห็บได้กว่าเฮิงท้าเตะกว่าเป็นขิงย้ำกินเห็บหากว้างตู่โจดดำแหงดันย้ำสั่งได้กินเห็บโจกว้างตู่โจได้ผู้เปลี่ยนได้ร่องดักหนาเดินเช่นนั้นเสร็จโดให้ฟังได้แหงแหงเจียมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสารตั้งเบอร์เป็นชื่อคำตั้นใคร
5: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
8: เมื่อสังเหงไป13ปีเดือน12ได้23วันชี้จิ้มเพียงจงสู้จีอยู่ในขวยหลงด้านใดด้านการเดิมันสอนจงจางลงชน工作会议内但含计划ดอสู่สามจอมฟิ่งเปียงปองกันได้โจจ๋าเช็ดเย็บทิ้งกวนแห้งๆได้เออขังเหอะก้นหนาได้เอาหน้าดังเดินเดินตีเหินเป่าเห็ดได้ตีซาเหอะได้ชิ้นข้างกาเชโซเหินบ้าปองกันผ่านสั่งฝ่ายการให้ดะตื้อเปียงสามเออได้เมียวม้าปองกันเต้าโถเหอะฝ่ายการให้ดะได้เชโซเหินได้ชิ้นข้างกาปองกันข้างหนีการให้ดะ
9: นิกปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
10: นิกปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
9: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
10: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
11: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮ้าอาปมสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหดได้เขาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนเจ็บหอมจำเขาตระกวางผู้ใดดัดเปี้ยโจ้ควางหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่จาผู้เมย์กันจำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮาดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกะไปกลางฟันเอกกลางขึ้นต่วงเฮาปุ้นตีปากคงโกนได้หันแรงกูจำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งบันวะเมื่อกะไปกลางบันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาโกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจำถ้าเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางบันวะเกาจังข้ากะไปกลางบันพ้องว่าเกากลางบันกะก้นบนด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอพุ่นเตะเบิ้ลกลางบันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับไอเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิ้ลกะกำเดิงเบิ้ลป้าจับตัวไว้พ้องว่าก้นเหลือดินเบิ้งเห็นโหยิ้มตุ้ยเบิ้ลมาเดินเบิ้ลเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากะไปกลางฟันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางและเหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมดังบันดังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็จังการเยี่ยมดังบันหนัก

袋三盒团阿饭，两包当当红，变详细接盘，然后倒来广播内，都立马做黄人。无完当当人，两包当当红，系带过嚟跟当横当走，都不搬马来土来大哦。米浪当秒来过，但莫开嚟跟，系省真省过到来户。มีบวกหนึ่งโปอู้เมโลดําเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่

香闻蜡烛龙心宝马泡泡张龙过茫茫金金百元独后的蓝宝马很合在大家不误迷路蓝宝长马很好走奥马爬边双大牙位爱不误好长吧好路嘎送好不误迷路蓝红八灯八灯感恩好过奥乐章嘎送好蓝红八灯啊不误迷路蓝红都中中色色合端中奥动静玩龙玩狼这比乱蓝宝过上来长ปวกมาไข่กันเปียวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปูอู้เมอู้ดำโค้งซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ลึมปีร้องเตะกู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำโค้งนั่นถึงมา567ฟันปูอู้เมอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเตะกู้ดำโค้งเตะกู้ดำโค้งก็โตตุ้งฮักกันหยาไต้กูดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามไต้กูดีมันดำโค้งหลังในเป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำโค้งจังว่าไอ้กูไออ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูไอวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเดิงมันไปป่าลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำในกะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขุนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเห็ดปีเห็ดต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กูเขาไล่เมียนโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่วงดีสีเขาเอาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเลี้ยวดกได้กะสู้ไปม้าห้วงขาเห็ดไต้กู้กันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนดึงไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสู้เห็ดจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนน้ำ

ก็อินามงตัวรับตัวมอมตัววังหนิงมิงถ้วยไหลกาชปราดันนาติงมันสุยาอจุนสียูจสัมมิคูสุยาโมชิตุมโมธรรมมชาแต่ยังยังฉันจู่จนเรียมงจึงชานีมิดโมตุไม่ปาดีพงมชากจากัมปูกจาแต่ร่าไองาไอชื่อกามงตัวติงนาอุปติตรารุงนี้สังแรงกุงไอมานีแพทย์จิเทียนไอมราชุนไลสันนีแพทย์ตราจ่าจักคูตึงยังจะปัดขัดหมาไอชื่อกาอินันนาโรงแรมชเลชาชิลคงท่าอรังเย็นกติละแต่มลิชิมลีไลคราแต่งุใสงวยชื่อกากงชันมังซื้อกระทองนากระทองนี้ผัวไอโมทัมพกาดามกระทองท่านสวมชจามุ่นนันความขัดวาลู่ไอชื่อกามงแต่งชิ้นสเปมก้นดามเรรงดามอาจารย์นี้มงแต่งก้นนามาชาละตาลังเว่ยชมูชมัดโมจำกลัวขันว่าไอ้ชื่อกะเรามองแต่มองจังชากุมลันปาดีกันโจตรงคงโมมาดูมองแต่ตึงย่างอบทงลุนหังโจกดดูแซงเว่ยชื่อกะชื่อกะที่ตั้งงุ่นไอ้พังและนี่มีสีจินผินอากาตัวมีเว่ยลักษณะชื่อกะยินันมองตัวตั้งเนียบหลังไรตั้งโนกลัวสโปรดลงไรโมตัวอุสานนันกเลยเรียลำท่าสุยาคูกุมโชกปาโจนาเซียงกลัวเลยแต่พักจีเทียมาคว้ามงเวนีปังดันนายาลูเดียชื่อกาจอมแต่พังวากาชื่อตากรุปรลของยาท่ามงจึงชาชื่อไหลกานามงมาสาลามาดุนไอชานาแต่พระไอชากูยินามงตัวรับตัวมงมาดูวังหนิงมิงถ้วยไหลกาดิงมันสุยาอจุนสียูจะสัมมิคูสุยาโมทามมงกลัวมาชาแต่ยัง阳山周尊日蒙正沙尼密摩都美巴地蓬沙格扎甘布格扎德拉爱阿爱赖嘎什布拉德塞王宁赖嘎塔马顿什布罗爱塔布格扎爱布嘎拉布多摩摩都阳山周格随蓬巴地蓬沙尼舒瓦阿马都面丁曼拉姆格巴辛爱恩滚格巴阿农拉爱摩爱格西格芒姆沙日伊那蒙多格马怎拉姆阿爱哭มิดรมอย่างฉันโจ้อะชงชนชวมลมิชินลายโมวยกลอครัดวังอ่ะไอเทียมเรนอาจารย์สกูว่าอเมชาการปูนีดิงมันไอมงการยูจะสัมมิเทียจังไรสวดครัดว่าดิงมันไออาคังอายายูจะสัมมิเทียอาคังอายาชิตุบครัดว่าดิงมันไอหนึ่งสังมกามูยูจะสัมมิเทียโมกลอดิงมันไอสวดยูจะสัมมิเทียมชาไตเรนนามิดมสินมากคราเทียงกุนมากคราแพปาดีเทียมงจึงชาหนังสัมกามโมชปันชลัดลำทะชิตุบครัดวาราไองาไอวังหนิงจุนละเจนตันไอมิดรมอย่างฉันโจ้จวนไรปาดีก็กังกะขั้นนางมิดรมอย่างฉันโจ้จวนไรนิดมสิมากคราเทียชวามชานิแพะโมละจังยามิดรมอย่างฉันโจ้จวนไรมปดกระจาชงังอเตียนานาอจูรองไอโมลำนี้กลัวกระจามิดรมอย่างฉันโจ้จวนไรยิ่งงามเฉดตัวพงอุบอาจอมไตมิดรมอย่างฉันโจ้จนไรก็การลักเรียอคังลังกางาไอคิงละข้องเอคุณมังงานหนึ่งท่าอินันมงตัวตรารงนี้ก็สังแรงกงไอมานีแพะจะเทียนสจ่าไอมราชุนไลสัตแพะตึงยังอาจารย์อวะจะปัดขัดวังอ่ะไอเทียมเรนตราก็ขั้นนามาสะมาจุนไอคูจะเทียนสจ่าชื่อชัดคูมาสุชานางพันดุชาเรเทียเสียงเอมราชุนลำสังแรงกงเอมานีแพ้กำนาเมราชุนลำกลัวเรียเลยสันนีแพ้ตราจ่าจ่าตำโจทันงาไอเชิงละข้องเอคุณมังงานยังถามงตัวติ่งนาตรารงนีกดสังแรงกงเอมานีเทียเสียงเอมราชุดจังโมเชิงมีสนิทใจสมชิงไงจับละจังเกาสังแรงกงเอมานีอาอักขังอายาจะเทียนยาไอทงจะขัดจังโมเชิงมีมังงาใจมันได้สิจับละจังเกาใส่ย่าเตียนว่าดูอย่างอินันมงตัวมงตันอาจังลิกีต้นเอคูรงเรชเล่ไอชามาตุงมาสมเทมงตัวอาจังลิกีต้นเอคูรงเรชเล่ไอชาจะคูท่าอรังแยงกติละจามลีชิมลีหรือมีวันคงตัดงุสัยลิกีตุมกดจุดมลีมีดาวันมาสมเสียนละคงมลคงคิงมีมงาจาดุนนารับจะพระตัดอยู่อย่างอากิวจะชวนหลังไอชาดังกดทำมาจะน่าจะคูเสียดังดูง่ายชื่อกามชาเนียชื่อตากรุปรลงไงยาทะสกวนเจลูไออินังกัวอาชงอาพังไรนาพงละข้องดูไอหลังชิจมิงจะพันรงแรมยูอาบวพิชนไอโมลามกลอเซเทียมเรน

0: บ้ามาซุมมากาคุณนากุมพรทกยากุมพรซอนชเกตนากะปากุมพรซอนชโปรตอนสุยากะปาโจไอกอกะทอกลายตันนุหลังหลังมัดกอชิยอมลาเกางายโตกจิมซุมตันนุหลังหลังมัดกอชงพีชวนชงลู่ลาไอทงกอคันนาลิงนี้มีหลังมัดทกยาอเตียนกอจะพอคิงสงิดก่อนนาชนะคิงชิลคองก็ทอกลายหลังมันแต่ชนีนาชนะคิงชิลคองอ่ะชงก่อหลังเกาไรเราลู่ไอทงตราชิชาเจล่ามีอยู่อย่างอยู่นามงตัวพกายุ่มกามุกอนตับนาวิสิน公众号คิงละคองไอคุ้นกลุ่นยิงหลังสกิมไรนังซาไรนันก็ไล่หลังมังก่อก็ทอกเจล่าไม่ไอ
1: มุขังมวยเทียมีปุ่มอยากลามชลาชบรรยานามีมุงเปียวกา
2: สุดมงสูกาชื่อกามาตั้งอ่ะไอ้ครอบชามชานีมะขามงวยสปะเตียมไปดูร่าไอ้ไอ้ก็สวรรค์ไงแต่หลังนามะขามงวยสปะเตียนท่าเปียวล่าไอ้มาตุมงวยนี้บางตันนาจอมตันลากา

0: 风拍心怕啥人难，为了为了好感带提心，放好感动没那么的为了高山美。
1: 风拍心怕啥人难，为了为了好感带提心，放好感动没那么的为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าวหน้าข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พิอักนี่หนังสือพิมพ์ระมีหรือเปล่าพิมพ์ฝาการหนังสือข่าววางเงินผู้ปิ้นยินานสมัยสูจีโฮบดว่าเอาตังตองราชการเหตุได้ตกตีปินดีตามจบเมียนมาปานพ้องการไฟไปราชการเหตุปิ้นการปูผู้ดีกุนหมันตั้งเงียนผู้ดีกุนหมันอันภายเมืองสะพอใจเหมือนอย่างสังเสริมอันโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นได้มาก่อคณะตาตีจองการพิลาดปากยาหามรับผู้ก้นประแก้นขึ้นใหญ่เตินนั้นยินานมีตีต่อละของโค12ตีป้องมีมอบการตกตึ้นลงหอย44กดเย็นนำส

0: 拜板灯芒根教育部封边红干别地国邦干配合海干合成澳普一滚干通论普遍整个党中央总书记横滨主席拍跌老马华廷杭州不了怪方可能考察买险题南北落双坎南斯平人民日报票感恩斯好往年普遍依然身为书记好不话澳党党拉杂干黑带的独立兵地当作面马办公干拉杂干เหตุเป็นการปูผู้ดีกุนหมันตั้งเย็นผู้ดีกุนหมันอันภัยเมืองสะพอใจเหมือนอย่างสังเจ้านั้นวางเงินอยู่ในการนั่งเสื้อหันจีออกอย่างสังเจ้าผู้เป็นตีไว้สู้จีผู้ดีกุนหมันนี่เป็นเปิงอย่างตามเสียงผู้กุนกุนสร้างตั้งเย็นนั้นอีนานไต่ตามจุนุมหำเห็นเข้าการเสียงจินอย่างสังเจ้าทงสือสังสอนก่อนนำการปูผู้ก่อนนอนสู่ฐานที่ได้เอาตั้งต้องเนื้อโลกตามจบเมียนตั้งต้องอำนาบตามจบเมียนตั้งต้องการตามจบเมียนตั้งต้องจุ่มไหลตามจบเมียนต่อจิตต่อใจปั่นพองการเปิดตั้งในภายเมืองปีสองปั่นปลายสหัสโตโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นตีนานที่ได้มากกว่าคณะตาตีจองการเพลาดปลายยาขามลาบผูกก้นประเทศขึ้นใหญ่เดินนันโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นป้องสาเจ็ดกักการจองการเพลาดปลายยาผูกก้นประเทศขึ้นใหญ่เดินนันปั่นเจ็ดหอยสามเชือดจองสาเจ็ดแก้เตียงเลี้ยวกักการขามลาบอนาตาตีผูกก้นประเทศขึ้นใหญ่เดอปั่นหาหอยเปียสิบจองพอถึงมาโดนตีต่อราของโคฐานพัดเกศสามตีและตีต่อราของโคฐานเส้นเก่าตีในอินันเส้นป้องหิมอบการตกขึ้นหอย44กว่าหยันไปของกักดังหอดถึง3หอย22หมื่นนี่ฟังมีไปการใส่ยงดิบป้อหอยปุ่นได้90ปูนผู้เรียกข่าวสารเดินทกลงคำนึงได้หูอินันอ้อนซ้อมเพื่อเขยิบการเตรียมการนั่งเสื้อขำคอของสั่งออกซึมีเสียงการชกสายตีนานป้องตั้งการเปียงการต่ำห้าของดอยตั้งกินยาสีจองลงเมื่อโดนตั้งเส้นประเด็นพี่ข้องสังในหงชิงเอ30หาดีบาดมังหาดีแต่เขาเปาะปิ้นข้องสังออกซึมีเสียงการจกจ่ายตีนานเส้นการเจ็ดตองวาเจียงนำจางการเลี้ยงโตแก่งขันภัยเมืองที่เวียงเมืองเสียในปี2000ปลายสหาโตนี้หอดถึงหอยปุ่นได้3ชกปุ่นปลาย6อยู่ตั้งเส้นปิ้นที่1เมื่อโดนนานสังเสียนในพัวสือจุนมผมมีนำหูหน้าจังปิ้นฝายไขการสาเจคำตองมอนจริงไหมการโป๊กวนและขมผันการปลูกสังตาที่มอนจริงไหมก็ได้เขาฮอดปัดเวลาไหมเล่ากุ้งซื้อในชนมั่งซื้อชนที่กงซานป้าเหือไปบั่นตรงมั่งขึ้นเดเล่ากุ้งซื้อต่างออกมาป้องฮับเอาผูกก้นมูยูไก่กิม260กุ่นปอกมาเหตุการณ์ฝ่าได้เงินเดินหาหอยโชคเหมือนเย็นเพื่อบาททุ่มหมูจุ่มในชนอีแคมตาโซได้46เหมือนเย็นไปผู้ย่างข่าวสารเดินหกหลอกสองคำได้หูเจ้าหยี่ปูเรื่องเสือปูฟงปิ้นห่งการเปียดตีเมื่อโดนพิมฝาการหนังสือเสียงยาอยู่เดินหาถึงเดิน12ก่อป้องกันเพนักไขการหับเสิงเอาผู้เอกกุ่นการออกแห้งตุนอยู่หือลูกเห็นล้องหมูปดเห็นในปี2000ปลาย26โตลูกเห็นล้องหมูปดเห็นในปี2000ปลาย24โตและในปี2000ปลาย25โตฟงนี่มีการเฮ็ดถ้าจันปัวเมื่อโดนเอาเงินปังปูเลี้ยงโป๊ลูกอ่อนปันตกมาเก่าหอยเก่าชุบเก่ากวดเย็นกำบุญบ่เมืองจูตีปังปูเงินเลี้ยงโป๊ลูกอ่อนนั้นยังสอนต้องโฮงการถ้าจับทุกจูฐานตั้งปีปองเงินปังปูมาปันหอยกวดเย็นเหล่านี้ทงลนผู้เป็นจันเกิดตั้งจงสูจีจูชีพระเดชลาววันสองคำมาถึงขางเจ้าในเจอเจียงตั้งเหตุการณ์สู่ถามพระเดชทรงโกเวลาหาวันโกฟังผัวพระเดชโอโรสวันสองคำปุ้งเผข่าวสารว่าทหารพระเดชโอโรสอยู่วันคำหนึ่งกลางคืนถึงวันสองคำกลางไหนเหตุการณ์ล้อมกลุ่มพระเดชอูเขลานคมเปิงใหญ่อ่านสกันเผาเนี่ยเป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผเสียงบองเนี่ยกับข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเข่าหูความกึศใหม่ภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในฮัมเพียนความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2018ตัวเดินถึงหลอ19คำถึง21คำเมื่อมาสาจะคำตองกันกึดป้องหินนานหันเจียออกภาษาปันธนังกันปินการตีนักภัยเมืองสุภาษาในพระเดชเท่าที่ได้คัดเคียงแหล่สุเพเมียนดีพอดีตามตัวกึดป้องคมที่ภาษาคาเทียงบ่ฝึงไว้คือเทตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันธนังกันถือนักเอาการสั่งเตียงโฮมจิตใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือปิ้นการทามายับหมันเหอภัยเมืองสุภาษาปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันมีขั้นถาอีแทบกับกัน

0: 地光土海古光，合玉玉火油好金属板，合玉玉门看美南岸，快放先合带沙神门关，
1: 地光土海古光，合玉玉火油好金属板，合玉玉门看美南岸，快放先合带沙神门关。เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาบินของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนแจ้นั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาคือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังวันเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจประเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

รุ่นหมากล้วยฟังก่ำครับดอกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนั่งเมินดอกใหม่อันขี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไผฮักหมั่นสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

ขึ้นนี่ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งพอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝาตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาได้กะกวางถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่เบาหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาแต่กะกวางถาน้องเสียงหล่าก็

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดือนหน้าบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดือนหน้าบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่จอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีนําของเป็นสักขีหูหันไว้10,000 ปีหักเฮาบ่จางหายแล้ว

เมทักผู้ฟังต่างไลปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ทึ่งตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

0: ีวีที่ที่คะแลลาโคโคทูจีวีออย่าย
1: ิงนายาอยู่โชจิโคทูจีวีที่ที่คะแลลาโคโคทูจีวีออย่า
0: อึโคมีโคออโดนาโคสิชาสนาบาชอบะที่ที่ปอนูกากาตอโดเลเรามีสปอลิชาตาจิจิปาเวอาโลติโตคอยินาเซวิสุจิวาลิบตาเวกาปาวอเลติดากาตาเวทาทีเลติญีเลกาติมมือเวยาซาจูคลียาอิโจจาเวตาอิสิมาปาติกูเวอโลทุโตตายินาวลิวจิติติชินีกาเตเวทาพูเตฮาโอชิโอวาวาบาพาโตกุชิวจิเมซาเวลาทาโอสดาจิเวเดคาสกอดเดเกฮาลาชิวกูซามาจิเวลาวุกูสตาเพเลคาโลคลาเฮลาจิเวออคาสติจาจาโตกาลอมมีเวรุกตาจูยาจูสุจิกจาจูสิทูลุยฮาจิโอกาลาชิวโอฮอกูติลาติลาจิเลนาฮานีขอฮาปานีนีจะมีสปอลิชาตาจิจิปาเวอาโลติโตคอยินาซูวิสุจิวาลิบุตาเวกาปาวอเลติดากาตาเวทาที่เลติญีเลกาเตมูมือเวยาซาจูคลียาอือโจจาเวตาอิชิมาปาเตกูเวอโลทุโตตาวาลิลิคอบุตาเวกาเตดาจาปาติวิสุจิยาซาจูเลกูชาตาชัวชิมาวิคูกาโดชิมาวิคูกาฮะมีคาเวอกาคาเปวิกาเยโตเวตีมาลาบายูยีนายาซาจูโอโชเวอโอโลติปุกโจฮีเลติจาลีชิมาปาทะเตเตจิฮอเวโดคานิคาจัวลาเชคอเวอายาเยดากาเตเวฮอจิทีจิยาเวโอบูทะอาโลโดกาเลโอกาโอชาคาเปเวกาตาเลยากเวกาคูเพกุวาลีจิจิกุเวยาซาจูโอชัวเคลีตาคามาจิมานากะยาซาจูโอชัวเคลีนิมาติสิเวกายากเวโอปุคุกาโดยาซาจูโอชัวเคลีโอคูเปโกดาเลวูกาทาโดกายาซาจูโอชัวเคลีจิเลโอติปาเพยาซาจูโอชูคลีมีคาเวอายาเยเลคาโดตัวเดวิมาเดนี่คือเรื่องจริงอ่ะค่ะยินาสุดที่มาฝ่ายกาเตมูมือกูติชิฮิคมากาสิเวียเอตาติลูติสิเววิบัตตาปาทะกาติจิยาติชิฮิคมากาสิเวียเอตาโดนาเตนาดิฉันว่าล็อกคอผีบีผีบีฟีดอฟีฮอจอยู่มาเลวิบะตาจะไปดีกับทากูฟาลีอลิทาจูเลอาทิจิยานี่คือเรื่องจริงอ่ะค่ะสุดที่มาเวฟายกาเตกูดิฉันคิดว่ามากาสิเวยาเอวิบะตาเวตาเฮดิฉันสหายชิดดีจิดีชียาเอเวอปุทาอาปุเวตาเฮดิฉันอาหาชิดจิดีชิชงชิดคือทักกเวยินาสุกจาติจากูกาลือลีวลิวจิติเสียมาเลสุติจากูกาลือลีวลิวจิติโกมากเกยิวิทาฟุติฮาโอชิโอวาวาติฮินิฮาวาบาโตกเลมูปิเตกเสียฮานิชินิวาติฮินาฮาลิฟามิเตกาติฮาฟวิอคอฮิชิฟวิยิตาชิวในนับว่าข้อหาปาติยิทากาสิวลาเวยินาสุกุสขโนนิพพติเปเลยินาอมิจวิโมโหตุทุตะเลโลกวิกาเตเกชิติกโมโกกุเยพาชิกาชิจัตุโดตุนัตสนาเยเตเวชิโอมาโพธะเกกาตาชิติคือกาเตกาเตกุสิชิงากามิงงามาวิโมยินาสุชาวฟิมิพิขอลุลุลากาสิว我是土豆大卫奥罗塔阿西维你是人情阿克克米斯亚尔都呼克呼达巴德哈菲维塔西奇克菲帕乔你是人情奥克维格罗马达是的马国家的马维库德哈菲维塔西菲帕德哈菲维塔尼菲帕普达其的你你普尔斯拉查西拉姆卡巴塔朱勒吉麦萨拉姆迪勒อนุเวลามีขมะจัวลาขมะเพื่อหาเวอโลโชเตนี 起来，普欧金买啥位拉达塔子来，奥斯给位的卡斯的马用。奴家走过沙溪，吃开走马之吹，吹几天老五故事打牌来，家的各家普罗阿马拉子，卡罗奥斯达这位的个家的来，的各位普家阿子，亚尔克家各家，米卡米格杰家，福

ฟูโตคือปาถาคูโลลีวูฟูที่โปกาปีแพโลลีโอปีโฮมิคูนี่ฮิแลนิชงาขอที่ฮาปาฮินิวูสโลฟูโตคือตานี่ฮิแลนิชงาขอที่ฮาปาฮินิขอโนสุธามาโกโฮปีโจวิคูที่คาชิเยแพนี่ฟูคามากาปีตุนาติมาโอนาคูดาวิทาโฮวีที่คาดีและชินเนยีชิเชโลลีปาวิวิทาคูโลลีวูฟูที่ฮาฟูวิทาฮิฟูกาปีแพจิมาบิคุติวะงาฮิบะกาปิเพนิมาอนาคุตาวิทาโฮวิติคาติและนามาตุวิรายุเชโกปาวิวิคุโลลิวิฟุติฮาฟิวิทาโคฟิกาปิเพจิมาบิคุติวะเชฮิบะกาปิเพเชมาชินยิชิเชโลลิโฮสิและนามาตุวิรายุชิเชโลลิโกปาวิวิทาคุฟุเทฟุมากาปิเชโลลีวิเล่กัวจากะกะลาวีฟูเทียฟูจาโลคอวีออคาติงมาโลคอวีออคามิคาโลลีจาวีปากูตูเชอร์ดีเอพีพีออคอจาโลคอวีแพตูเชอร์ดีเอพีพีทาวโลจูพอฮันเล่เจฟูฟูเทียพีเต้าทากัวจูสีเล่ยิงนาทากัวจูสีเล่จือฮวาฟูเทียติกาทากัวจูเล่จาโลคอมาฮิเลลิเมยิงนาเซชิเชจฟากือชิติยูทอกือฮาเลซูซูฮานีเลจาฮานีเลยิงนาเซชิเชจฟากือชิปุเทติกาทาจาโมโคโนจาโลโคอิแพนิมาโลโควีโอจิโอยาโลลิเวเลโกจากะกะลาตาวีปุเทพุจาโลโคกูมีเออวโลยูกาชิเอกะกะลาตาวีปุเทพุจาโลโคอิแพมีเออแลตินีลิลิวีมุโซติจินาลิทาตูเชอตีเอพีพีออขอชิมาวีคูออปิยาลาวิโยตินีวีติฮามาจอวุสกาปากูวุสกาวิโยพุทธิมีเออชิโอยานิชินีเยเพนิชินีออขอโลลิวีและโกจากาลาวีพุทธิพุจาโลโควีติหูกาติปุวิโยเชมาฮึโจเยโจวิโมติมาเลโลลิวีปาวีเซฟเจเอเลยีเลยีฮาจาฟูนี่มาเลยสุธาฮอบิดาบีโลลีวีเออสู้เชอเซลล์ทุ่ยฟ้าเพียวจิตุเชอเตจิจิสูลิมาเลยสุธาฮอบิดาบีโลลีนี่คือเลยนี่ช่างขอที่ฮาบาฮินีวุสต์ตกิดาบีโอโลเลยสุธาโอเลมือที่ปอฮอบิวีโอโลลีนับบาตีที่กูตาเลยนับบาโอที่กูตีกาฮุบิโยเช่นมาเลยโลลีสวีจิตุเชอเซลล์ทุ่ยฟ้าเพียวจิตุเชตจิตุสุนับบาตีที่กูเอเลนับบาหนี้ที่กูลิงมาลามาจิติกิเลคาเปกานี่คือเลนิชิขอขอที่ฮาบาตีนี่ขอโนติโตตาบีเอแพอาเกมาบีเจเจอดีเอเลโอโลสิกาโลกูยิงนาเซซาวทีวีวิชิกุจูฮอขอนี่คือเลนิชิขอขอโมสปาวิวิโอโลทูมากิทายูพอฮาเลจานิฮานี

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코나 하냐.

โนโชแพะโชกึลาวิทะดกโขพิหันกุอารติเปิดโตโนตะโยลาปะอาชัวแหละนะนาโดวิละอาอีอยู่แฮและโนติจีออกโคอารติโจกากาวิลิโคอาชุกามาลาวิละนะนาโดวิละอาอีอยู่แฮและโนพัทธาคาลูกาลืมมากาวิละอาอีโนตะอามาลาวิยานโคโยกาแลนวิลิคนนาโชโอเกอและลากูแม่แหละจับคือแม่ไปอยู่ที่นี่คือมูไคเวลาหูมาจาเชาวฮวากาตาบียานโนโค

ติชมึงเชวีอีจีโอโคโนฮะวิชมมาจ่าและโนฮะบาโชกามาจ่าและโนฮะบาโชติกาชิเทกุลากุโนนิมาชิโกคากิโดนะฮะปุวินิมาชิโนทาอิกุเชโนฮะตาวิโชติกานิมาชิเอ

哈维奇古戴鹅呢，哈维奇古阿皮鹅呢，俺多古哈里阿金妈咪嘞。

องอบอาจอมไตมิดรมอย่างฉันโจจนไรกะกาลักเรียอคังลังกะงาไอคิงละคองเอคุมงานยังทาอินามงดตรารงนี่ก็สังแรงกงเอมานีแพจิเทียนสจาไอมราชุนเลยสันแพดึงยางอาจารย์อวะจะปัดขัดวางงาไอเทียมเรนตรากขั้นนามาสะมาจุนไอคูจิเทียนสจาชื่อชัดคูมาสุชานางพัมดุชาเรเทียเสียงไอมราชุนลำสังแรงกงเอมานีแพกรรมนามราชุนลำกลัวเรียเลยสันนิเพตราจ่าจ่าตำโจทัดงาไอคิงละข้องเอคุณมงานยังถามองตัวติ่งนาตรารงนี่ก็สังแรงกงเอมานีเทียเสียงไอมราชุดจังโมคิงมีสนิทใจสมชิงไอจับละจังเกาสังแรงกงเอมานีอาอักขังอายาจิเทียนยาไอทงจิครัดจังโมคิงมีมงานใจมันแต่ชีจับละจังเกาใส่ย่าเตียนว่าดูยังอินันมงตัวมงตันอาจังลึกยี่ต้นไอคู่รงแรงชเลไอชามาตรงมาสมเทียมงตัวอาจังลึกยี่ต้นไอคู่รงแรงชเลไอชาจะคู่ท่าอรังแยงกตีละใจมลีชิมลีหรือมีวันละคงตัดงุใส่เลยที่ตุ่มก็จุดมลีมีตาวันมาซมเสียงละครมันละครคิงมีมงาจาดุนนารับจะพระตัดอยู่อย่างอายุจะชนหลังไอ้เสดังก็ทำมาจะน่าจะคู่เสดังดูง่ายชื่อกามชาเนียเสดังกรุเปล่งไงอยากถ้าสกันเจรุไออินังก็อาชงอาพังไรน่าพงละครดูไอหลังจะมิงจะพันรงแรมยัวบวพิชนไอโมลำกลัวเสถียรเรนจังไอจักโมมกรรมตาตาโมลูกชายรงไรจีมวันโมชงวังมลีเทียเสียงคัดง่ายแล้วยังถามมงตัวประกาศตามรงไรมิงจะพันสมชื่อมงาชามยามิงจะพันมงากรอินนันลังชิยมรงไรมิงจะพันถ้าละตาปังตนใส่นูจ้างมาตัวมงตัวกงชันเกินวังสื่อใครกันมาเรียมังเจือกระทองนี้ก็พงคูโมทำนาประกาศตามมาจมตนจ้างโมนี่กลัวครัดมาแรงนาโมช่างช่างกุมโฉดตามจัดลากระทองท่อนจีกรัมเรียมูลามากราแพทุชมกครัดวาลุงาไอมาจวดกระทองท่อนพงจอมพงถาช่างกุมโชงามองมชาเนี่ยมูลูตามกลัวนตาจึงคาลำโกชาไม่สุดสู้ว่างาปราลำกระทะกระกจาว่าเมื่อกระทองท่อนชุมชจาลำนันคมครัดวาลุมใส่มูทำประกาศตับโพตอนไอก้นนาระว่ายังมชาจะพันละข้องใจกรุชิแพเนียชาก้นนันมูกลัวชงวนลูหลักขาเย็นเสียมงาหมดมีคิงกรุถูกโจดันกระทองทอนพงจอมพงสื่อกันช่างกุมชัวเย็นเสียมลีหมุนกรุคิงกรุดูง่ายชื่อกามชาเนียชื่อตากรุประลุของยาทะสกุลเจลูไอมงดันชิงสิบแปดมงกุลดำมงดันมาช่างกุลตะกุซุนปวดโมเทียพงชงราอมักขำโมดำเรียรุงดำมาจันเนียนเดลบรันทะเทชนาเลกาสปราดันนาชื่อตามงากุลนาชื่อตาชิลของทะมงดันก้นนามชาลต้าลังไอชมูชมัดโมงวยลำจมกลโลครัดวันนาคิงละข้องเอคุณมงานเนียงจงกระบะก้นนาองปรัวไอจงมาเทียคิงละข้องเอคุณมลีคิงละข้องเอคุณมงานเนียงจงก้นนาองปรัวไอมูเรนช่างไอมชาเนียแพมูเจ้าเจ้าช่างชงวนนาคือสกุลครัดวังไอมงดันสุยาสุการมูก้นดับเนียนเดลบรันทาคิงละข้องเอคุณกรุเนียงมาชงไงลำทากระป๋าจวไอกุมชัวเยียงกะดีจะขู่ใจจะขู่ชิดจะขู่ชิยุตันนาชาชกูลูกงลมาเทียทุกขัวไอมาจังไงมากระชานิแพ้กระป๋าจวกุมชัวทุกจวนาลำทาไม่ดีชิโตครับว่างไอชนิงติงทาอาจารย์ชกูสุยาสุกันมุกันดับนี้กระป๋าจวไอกุมชัวเยียงกะดีชิงมีหลุดจ่าดังแพร่ตัวง่ายลำมงดันมงจึงชากุมลันปาตีพงกันจวตุงคงโมมาดูมงดันตึงย่างอบทงลุนปรลคงยาทาเจือจังหังโจก็ดุนนาเมียมงดันทามงอาโมลำเทียเซียงนาอาเตียมงายะสังกวนโมกลนาเรียกัมโปเดียมงดันครึ่งมังคงมาไหนปรลคงยาทาจนไอกัมโปเดียมงดันก็ไทยมงดันเทียมงการวนปองรับตัวจีเรียนหนึ่งบัวแพ้ครักชนานนามงการวนปองรับตัวบางไลตราชวากติไลกาโกขันนาชกุยสเตียมไอคูแพร่พรันคันสาลำกลัวครัดมาเร่ไทยมงหนีเทียบินร้องง่ายปังไลกระทับมาดูอควาอักขังยันละจังล้านนาเรียงง่ายย่าอย่างไทยมงดันอสุยานีเดลำเทียเซียงนาชัวพงทะพาแรงง่ายรู้ชามงดันมงมกบดับนี้ปลุกข้องยาถาตั้งชนะรายการ

0: ना जुन आई रुषा मोंग दान लंग नंग फोंनी प्रोलंगाय या शिना गोन ना प्रोलखोंग या जफत मन्ना उखला मोंग दान दे खंगबा आई खु सागप से ngama आई इलांग फारास शिले तपनी प्रोलखोंग या थाश ब्राय शिका गो जुन आई इलांग तुपोंग फोंनी थे नि खान आई सलुआ जे आई मशा लंगे मी जुन यांग इलांग थे अमेरिकन लप्रान गो खमसा मचिंग लेका थे स्यांग ना शिशा ग्लाय खान आई लाम पीएम सुमिया को ना शिया दंग छुमसे गामा ए शिगा मदंगा ए खपश्वम शानी दलंग ना शिगा को सवंतिशना दने रि मदुन ना सिजिनपिन आ गा दो मी बाय जों मदका मिजसा नन शिन ला थैजे ला अमिउ शानी कुनतुम खुलंगे जों मिख्रम कुनन मजुम लामलम नन था राव जों शगुन दनी मी सिजिनपिन आ गा दो मी शिन ला
1: 听了空也什么什么灵是大师的空是空也是你东空某某的我习近平跟着明我们撒库是并不立子碰他我都是不爱爱国家浪爱了母家我追浪爱满康养了那人样阿卡爱浪过就破通过看热爱了母家就破通过个致密过夸张用过夸瓦之爱这通浪心不过张格罗沙双格罗爱得让我们过看那萨格人爱哭都是没夸瓦罗姆嘎是我们东爱通来买来爱罗姆嘎格通着盘买什么爱开梦沙尼啊阿哟阿拉买着天爱在尊日拉姆尼拍不是带那阿萨阿萨阿爱哭买当索克瓦爱阿爱
2: 听了空爱困住您与那蒙多打那打浪坑来能撒拍นานในคึงไรกะไลยังกะบากุมพรพี่ชอนาลำเชียงละคองไอคุณครูหญิงสตาละไงโปรละไงยากโกนามุงโตติงนาลังชยมชะนีมิสาบันดงโกอังไงนาบันละไงอาจารย์ตัดลังจะพันเทคาลังจะพันโกตูไอนตานาคึงไรมริจังนานกะไลมริกุมพรกะบาโจไอจากคึงไรละไงมีโจทงเวียนทิ้งมิมงาจากะบาโจลูไอจากคึงไรนังสะโจระไอตานุสงวนสิงไรเซียงโกซามริยังกบ่าโจกุมพรพี่ชวนใหม่ไอมะตุนนากราคูพี่ชวนนาลามสินดานาโตกบ่าละไงกบ่าโจอะเตียนไม่พี่ชวนในมชาพี่ชวนในลามเทมะสะชิดังโตกจิละไงกบ่าพี่ชวนอะเตียนโกเชิงละคองไงคุนกรุญิงสตาละไงโปรละไงยากโกนาเชิงละคองไงคุนกรุญิงสตาชิละคองถอยสมชิละไงยาเตชนีพอนลอมัยตัวกจิลคองอายุคำนาลามมิงจะพันลังมัดบาง GPS ชรามตุนยุนนันโกไรระสมูชมดมูทาสังล้อมไม่ทางกายุนนันมงโตทาจากขึงไรขับล่าไอตึงใครลังสยมชากระบาพิชวนมชากุมพรทุกโจมชาจากขึงไรขับล่ามชาโกละไงชาไรระไอตัวกจิมซุมกระบาโจไม่ไอจากขึงไรลิกีจากลิกีสเดียกพุ่นปลองกระชินจังกระชินกระกังจะครอพรเรือไอจังสมลาครงกระเทกจีสรามจังเตียนเน่าเรือชุยขี่มิวกรุเรือสมุชมอดมูทาสังล้อมใหม่นตาลังตัดขึงไรมากรุชิจคูมาเอสเอ็นรองราละไงอาจังตัดลังจะพันสิงไรคาลังจะพันก็ไรระไอโตกจิมลีกบ่าโจนามสัชดังจากขึงไรพังจะทุมตุจปร่มนูมนูชยอมลังมันมาคราลังไงพังนาธรรมจานาชิมงาคูสอนยาลังชยอมชามไรมีจากขึงไรอมิวมีทาจะพันลังไงคูกระป๋าโจไม่ไอมิวมีทากระป๋าโจไอกุมพรอยเย็นทิ้งมีงาจาไม่ใช่ไรไอตุจปร่มนูก็อยู่นามงตัวมีสักเซลังมันคุณกุมพรอผ่อนล้อมไม่มนูก็คันระไอโตกระป๋าละคองกบ่าโจกุมพรทุกยานาลามกบ่าโจกุมพรก่อตานุสงวนลังมาคู่นาทุกยาตานุสงวนลังมาก่อเซงก็นานสามัยลังลังมันไขมุกทองทาหลักสันลังลังมันตานุสงวนปุญราทาลังไม่ไอลังมันอมิวมสุมกรันต้นงาไอกบ่าโจลังมาก่อปินมซาสัลวัดก็ขั้นนาจะทุกลังไม่ไอประกาศับอมิวมิวเรือมนุษย์ยอมลังมาเทผ่อนไม่จมลังไอละไงเสียงก็ไม่ลังไงลังมันลังสยอมชาญี

아머니야 로무 무과 로무 자무 아 크비 베만나나 고아크 마냐 딜링아 로무 자무 아 크비 로무 무레 아 크조 마니나소 와마냐

0: พงแผ่เสียงผ่าสายินนานเมื่อเดียวพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเด็ดเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงผ่าสายินนานเมื่อเดียวพิยาเอากันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเด็ดเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายเขาในเก่าสารใหม่ปองนี้ที่เพียกมีหนังสือพิมพ์人民日报พิมพ์ฝาการหนังสือฮาววังเฮียนผู้เป็นยินานสมัยสูจีโฮบดว่าเอาตังตองราชการเฮ็ดได้ตกตีเป็นดีตามสอบเมียนมาปานป้องการไฟไปราชการเฮ็ดเป็นการปูผู้ดีกุนหมันตังเฮียนผู้ดีกุนหมันอันภายเมืองสะพอใจเหมือนอย่างสังเสริมอันโครงการฝ่าเหยียนตังเซินได้มาก่อคณะตาตีจองการพิลาดปาจาหามลับผู้กุนประแก้นขึ้นใหญ่เตินนั้นอีนานมีตีต่อละของโค12ตีป้องมีมอบการตกตึนลงหอย44กดเย็นนำจางเลียงโปตุนโตแก่นขันภายเมืองตีเวียงเมืองเสอยู่ตั้งเส้นปิ้นที่หนึ่งการโปกวานและขุมผันการถูกสั่งมามวนจริงไหมขอฮอดปอดเวลาไหมเราอู่กงซื้อในชนตีมั่งซื้อชนกงซานป้าเหือไปบั่นตรงมังขึ้นเจ้าอยู่ปูฟงปิ้นห่งการเปียกตีก่อป้องกันเพนาไข่การฮับเซิงเอาผัวกุ่นการทงลนผู้ปิ้นเจนเกิดตั้งจงยางจงสูจีขึ้นปิ้นจุชิพัดเกียรติเหล่ามาวัดถึงข่างเซาไม่เดียวกายฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถีดันฮกหลอกสองคำหนังสือพิมพ์人民日报เผยออกการหนังสือฮาววังเฮียนผู้ปิ้นยินานเซาไว้สูจีโฮบดว่าเอาตังตองราชการเฮ็ดได้แต่ตกตีเป็นดีตามสอบเมียนมาปันป้องการราชการเฮ็ดเป็นการปูผู้ดีก้นหมันตั้งเฮียนผู้ดีก้นหมันอันภัยเมืองสะพอใจเหมือนอย่างสังเซานั้นวังเฮียนอยู่ในการหนังสือหันจีออกย่างสังเซาผู้เป็นตีไว้สูจีผู้ดีกวนหมันนี่เป็นเปิงอย่างตามเสียงผู้กวนปุ่งสั้นตั้งเฮียนนั้นอีนานไต่ตามจุนุมหำเฮียนเข้าการเสียงจินย่างสังเซาทงสือสังซ้อนก่อนนำการปูผู้ก่อนนอนสู่ฐานที่ได้เอาตั้งต้องเนื้อโลกตามจอบเมียนตั้งต้องอ้ำนาบตามจอบเมียนตั้งต้องการตามจอบเมียนตั้งต้องจุ่มไหลตามจอบเมียนต่อจิตต่อใจปั่นพองการเปิดตั้งในภายเมืองปีสองพันแปดสหัสโตโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นตีนานตีได้มากกว่าคณะตาตีจองการพิลาดปายาขามลาบผู้กุ้นประเทศขึ้นใหญ่เตินนันโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นป้องซาเจ็ดกักการจองการพิลาดปายาผู้กุ้นประเทศขึ้นใหญ่เตินนันปั้นเช็ดหอยสามเช็ดจองซาเจ็ดเจ็ดเตียงเลี้ยวกักการขามลาบอนาตาตีผู้กุ้นประเทศขึ้นใหญ่เตอปั้นหาหอยเปียสิบจองพอถึงมาโดนตีต่อละข้องโคฐานพัดเกศสามตีและตีต่อละข้องโคฐานเส้นเก่าตีในอินันเส้นป้องหิมมบการตกขึ้นหอย44กว่าย่านไปของกักด่างหอดถึง3หอย22หมื่นมีฟังมีไปการใส่ยงดิบป้อหอยปุ่นได้90ปูนผู้เรียงข่าวสารเดินทกลงออกคำนึงได้ฮูอินันอ้อนซ้อมเพนังขยิดการเตรียมการนั่งเสื้อขำคอข้องสั่งออกซึมีเสียงการซกสายตีนานป้องตั้งการเปียงกำต่ำ5ของดอยตั้งกินยาสีจองลงเมื่อโดนตั้งเส้นประเดมีข้องสังในหงชินเน่สามชิบหาตีบาดมังหาตีแต่ขอเปาะปิ้นข้องสังออกซึมีเสียงการจกจ่ายตีนานเส้นการเจ็ดตองวาเจียงนำจางการเลี้ยงโตแก่นขันภายเมืองที่เวียงเมืองเสในปี2000ปลายสหาโตนี่หอดถึงหอยปุ่นใดสามชกปุ่นปลายหกอยู่ตั้งเส้นปิ้นที่หนึ่งเมื่อโดนหลานสารเสียนในพัวสือจุนมผมมีนำหูหน้าจางปิ้นฝายไขการสาเจคำตองมอนจริงไหมการโป๊กวานและขมผันการปลูกสั่งมาติมอนจริงไหมกว่าได้เขาฮอดปัดเวลาไหมเล่ากุ้งซื้อในชน

มันสือชนที่กงสันป้าหือไปบันต้องมังขึ้นเดเรากงสือต่างออกมาป้องหับเอาผูกก้นมูยูไก่กิม260กุ่นปอกมาเหตุการณ์ฝ่าได้เงินเดินหาหอยช่วงเหมือนเงียนเพื่อบาททุ่มหมู่จุ่มในชนอีแคมตาโซได46เหมือน

0: 比上班白傻多封你米干黑蔡政府莫顿阿恩邦布连波陆安班督马高怀高速高国烟根本把门主地邦布恩连波陆安南杨三当红干他找出租坦当比帮恩邦布马班怀国烟到你通论普遍人格党中书记主席帕迪老万双汉马腾杭州乃浙江党会甘肃坦帕迪中国未来海湾国防部帕迪俄罗斯万双汉崩溃好三花他喊帕迪俄罗斯与万汉能刚恨腾万双汉刚来海干龙滚帕迪乌克兰红本雅一按时干票你变好三买变龙汉皮星帮你改好三买过腾地你
1: ทำเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปีสองปันใบสิบห้าตัวเดินถึงหลอสิบเก้าคำถึงสองเอ็ดคำเมื่อมาสาจะคำตองกันกึดป้องหินนันหันเจียออกภาษาปันธนังกันปินการตีนักไพเมืองสุภาษาในพระเดชเท่าที่ใดคัดเคียงแหล่จุเพเมียนดีพอดีตามตัวกึดป้องคมที่ภาษาคัดเคียงบ่ฝึกไว้คือได้ตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันธนังกันคือนักเอาการสั่งเตียงคมจิตใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือเป็นการถามมายับหมันเผื่อไพเมืองสุภาษาปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันมีคันถาอีแถบกับกัน
2: ตีกองโทให้กูกองขับยกย่อหัวอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกย่อหัวอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

ณหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันขี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มได้โซฮากุ่นฮักเตะฮักนางเตะมาเข้าใจนางโซมาก็บ่ฮึ้งเบามีไผฮักหมั่นสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ได้ก้อยฟังกำครับ

恨你，在能有心囊，能破洞刀，谁和有梦法？多在比，在滴囊相拉。大家光塔，能有心囊滚丢，后给能有心囊。了问你少，生来无恨马，多在比，能心囊为塔。大家光塔，囊相拉个宝马。ไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ดมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักได้แอบหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ําของเป็นสักขีหูหันไว้10,000 ปีหักเฮาบ่จางหายแล้ว

เมทักผู้ฟังต่างไลบอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งบอกหนาก้อยหัน

0: 哈雷利科卡卡噶玛海米。小米马尾不会奥克纳哈尼亚。马里小米不。
1: โคเปโชกุลาวิทาโดโคปิฮันกุอะโลติเปโตโนทาโยลาปาอาชูเลนานาโดวิเลอาอียูเฮเนโนติจูโอโคอะโลติจูกากาวิลิโคอาชูกามาลาวิเลนานาโดวิเลอาอียูเฮเดโนพาทาคาลูกาลูมากาวิเลอาอีโนทาอามาลาวิยานโคโยกาแลนวิลิคนนาโชโปเกอและลาหูแม่แลจับพื้นแม่วิอยู่ที่นี่คือมูไคเวลาหูมาจาเชาวฮวากาตาวียานโนโค

하위치고 대그가나 하위치고 아피그가나 나도고 하리 아지마빌래.

นโชแพะโชกึลาวิทะดกขพิหันกุอารถติเปิดโตโนทะโยลาปะอาชัวและนะงาโดวิเลอาอีอยู่แฮและโนติจีออกโคอารถติจุกากาวิลิโคอาชุกามาลาวิเลนะงาโดวิเลอาอีอยู่แฮและโนพัทธาคาลูกาลืมากาวิเลอาอีโนทะกามาลาวียานโคยุกาแลนวิลิคนนาโชโอเกและลาหูแม่แหละจับคือแม่ไปอยู่ที่นี่คือมูไคเวลาหูมาจาเชาวฮวาตาตาวียานโนโค

ชติชมเชวีอิจิโอโคโนฮะวิชมาจาและโนฮะบาโชกามาจาและโนฮะบาโชติกาชิคีอุลากุนนิมาชิโกคากิโดนะฮะปุวินิมาชิโนทาอิกุเชโนฮะตาวิชติกานิมาชิเอ

哈维奇古戴鹅呢，哈维奇古阿皮鹅呢，哎，俺多古哈里阿金妈咪嘞。

0: งแผเสียงผ่าสายินนานวิเดียววิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสันไหม
1: พงขยายเสียงภาษาหินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดถีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเทศเวลาเขาสันไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสันไหมปองนี้ที่เพียกมีหนังสือพิมพ์人民日报พิมพ์ฝาการหนังสือเขาวางเงินผู้บินยินันสมัยสูจีโฮบอทว่าเอาตังตองราชการเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีตามจบเมียนมาปานป้องการฝ่ายไปราชการเฮ็ดเป็นการปูผู้ดีกุ่นหมันตังเฮียนผู้ดีกุ่นหมันอันภายเมืองสปอร์ตใจเหมือนอย่างสังเสวนันโครงการฝ่ายเหยนตังเซนได้มาก่อคณะตาตีจองการพิลาดปาจาขามรับผู้กุ่นประแจ้งขึ้นใหญ่เตือนนั้นยินานมีตีต่อละของโค12ตีป้องมีมอบการตกตึนลงหอย44กดเย็นนำสร้างเลี้ยงโปตุนโตแก่นขันภายเมืองตีเวียงเมืองเสอยู่ตั้งเส้นปิ้นที่หนึ่งการโปกวนและขุมผันการถูกสั่งลามวนจริงไหมเขาฮอดปอดเวลาไหมเราอู่กงซื้อในชนตีมั่งซื้อชนกงซานป้าเหือไปบั่นตรงมังขึ้นเจ้าอยู่ปู่ฟงปิ้นห่งการเปียดตีก่อป้องกันเพน่าขัดการฮับเสิงเอาผู้เอกกุ่นการทงลนผู้ปิ้นเจนเกิดตั้งจงยางจงสูจีขึ้นปิ้นจุสิพัดเกียรติเหล่ามาฮอดถึงขางเจ้าไม่เดียวกายฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันฮกหลอกสองคำหนังสือพิมพ์人民日报เผยการหนังสือฮาววังเนียนผู้เป็นยินานเสวยสูจีโฮบอทว่าเอาตังตองราชการเฮ็ดได้แต่ตกตีเป็นดีตามสอบเมียนมาปานป้องการราชการ